0: รันตรนพรำจิตปอยังปรนเลิกระแปลงเพมโรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: ตอปอประแปลงให้ตรอรอนรำบอนเจงตงโปรตะในบนลันกึดซอปอบให้อันระแปลงเปิดประเจงและประแปลงแต่ประเลิกสามกรันเจงปอบนอเอียงกันรอตะมัด
0: ดูเบลตะบรวนังตักบนลันเอียงกันขึ้นตุกกว่างร่มยกยักนอนเร่เพียนบื้มปุลรอยเติม
1: រ៉ានត្រុន57ប៉ោះក្នុងមើជាងកលរតម៉ាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡាន
0: អលុំកកូនលៀបនឹងកំពូលបលហេកំដ្លាំងពំរូបមនងប្រាក់ព្រមខៃយិនប្រុសទៅងើនរូបចារដ្លាក់មកហក្ដើមពូលជាំហៃកុយហអំប៉ោខ្សៀមដ្លាំងប្រក់មរូបបៃចិត្តប្រោបោះដំញនសិនចារសាក់លឺប្រក់តាសាក់អៀសុបលំអនខិកខិនរបស់អៀងកលរណខែតម៉ាត់ដឹងប្រកហានកាំងក្រាំងអរងែនហាតេចារគាត់ជេរនិយាយអំពីតាហ៊ីរៀមបើទូមួយទៅទៅសិនអេឡប់ជីញោដងពើមហៃហ៊ុយណាក់លើសតាប្រកទីរៀមរ៉អារអំប៉ោខ្សៀមដ្លាំងប្រកមរោបៃចប្រពហួយដំញិនសិនចារដាក់លាក់ជីកេះណាំងលើសប្រកតាមទុកសាអេសុបតាប្រកដោយកេះ

อินเทอร์เน็ตเกิลประเลอเอลเลยกัลเบ่เบรอเดเกตรองตรังดลังเอดีลับเปิบเกยดองโปรอรับแหลมไฮมโรตาโปรอันตีเรียมระดองเปิบไฮมโรเกอเปิบตีเรียมเอกัลเบดีนายดองตีเรียมแปลตรองตีเรียมระ

ลมเขาก็ขมเนื้อบนสร้างและดันบินกับขับไปเอียงแรกับดึงกลางหัดดำดวงรูปของแกลเดมังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในพอดมตาสนัยกันหนึ่งกิจการประดังจารมาประกันหนึ่งกระเด็ดลังประกาศกนุกนาจารฮิปอลมาประลำหัดดงยันสัญจารตักลักนาจั่วชื่นดึงเยิ้มดังก็พองหัดได้ลักตีดังเยื่อบูทั้งตัวข้ากนุประสานจีอาจารดูหูหุยนาจั่วชื่นดึงเยิ้มดังก็ได้อมจักกระเซมไล่บริติดนันปุรสาบันหัวเจ้าสร้างหกุมควบมังควากิจกายตรงดังควาลันจารโตลำดูดีกระตังแกลดรวมเดบวนสร้างรวยมาผมเตียกริงแอลีปิงับดีกระตังลิมรมโรลำสังระพันตัวมตัดนันสนัยลำเรือตัวปลดลำลันตะปันกันหนึ่งกิจการประดังจารตักลักมาเพราะหังกันหนึ่งเกรดหลังประกันกนุกนาจารกันยำกระซึมเพชรไกลมาเพราะลำตะปันลานิก้าวหาดาประงะลำตุมลันกันนาจิตถุนตัวประตัวปลดนำดงชี้เรื่องเหวินมิจิตลำจุงดังควากันหนึ่งประดังจารควายปูลเป็ดลาวควบหอยจารควากันหนึ่งกิจการรวยงะไกลกระจำเด็กยาประทุมกลางเมืองปลดกระตุ้เกิดลงกายหลังไกลมาเพราะนาวติดนกมาเพราะลำมอตุมดงชี้ตือท้ายสร้างลำกันนังกิดกายประดังจารเกียงควากิดกายหอยดาวเนียนสันจารเหมือนดิงเฟียนลำกันนังกิดกายประดังจารควาอตุเกรดลังประกันเนาะกันนังประดังจารเหมือนเทนฟันเกียงควากันนังประสันจีอาจารเลยสิกละเปรตเท่าติดดกมาพระกันนังเกรดลังประงันกนุกนาจารตักลักอะไรมอเซตุนำปลอปะกนาจุมด้วยมาพระดังโบมอเซตุสลอปลอปะดังเฟียนกับเบนตีมาจิโบนักุไอ้แต้มกวบเป็ดรวยงะกันนึงประสานจีแอดตัวกึลบรอกนะลูเฮนกันนึงประอํากวบเป็ดรวยงะและบรอเจ้ายอซีแกลกระจําตนก็บรอดมกรารีอาดีปีมังมลันกระจุกตรมลันตะปันทนตวยบอตอปลนะลําจารดีตะปันกวัจกระจุกปลดเหล่ากระตึกตุมดินึงดีกะยาลําตะปันบานในกาวมอสปันกวัจเจมาปลดสากระตึกตุบรอดมกรามอปอกปรองไอเปปลดเหล่ากระเหล่ากระตึกตุมกาวเฟงในทนติรวยมาปรักกะนุกนะลําจารมอปลดตวยบอแต่ตุ๊ดหลับลุ่ยแกลบรักดมห้องแกมก็จบลุ่ยกระจุกเอ็นหอยดาวเนื้อเส้นจาร์เจ้าจาร์ล่อมเส้นตะแกลกูนกับปักตีมาย่อยเปียพลัสปันในปอดลอยตุ๊ดแกลบรักเองเอาปรักกนุกนาและนันรูกระเจี๊ยดด้วยดักเส้นกระตุ๊ดปันพลุ่ยน้ำกับปากกระจุกสร้างมาประลันลากนุกนายเปียเดมกบเป็ดกันนังทาร์ประเบียดนักดีกยาตุ๊ดปันบลานในแก้วเบียเห็นมังกาห้องแกลกระจ๊ะกำพาประกรุ่มเติงถุ่มตาประพนมอคนนองเปียปับลุ่ยกระจุกเห็นนกกระจ๊ะเมืองควากนุกนาจาวบลอรำเตนกมาประดงชี้เรื่องเหวินบิงเทียดลำจุงอุงดังควากนงประดังจารควายปูลเปลาคู่หอยจารควากนงกิจการเรื่องอักแกลกจำดีกยาร์ประตุมกราเมืองปลุกกระจายตุกัดลงจารตักลักตุยับและดันปุ่มดีกับแกลกระตุนเมือง

0: ิปุริยาพงควากนาดุมดุมาประกนังเกรดหลังประงานกนุกนาจาร์ลำกลายกรรมเสร็จกระจัดลานงาตุจิงลูมตาประปรองเฮเดและมกวบเป็ดกนังทารประตองจีเรื่องเหวินมิงเทียดเอวไล่กนังเกรดหลังประงานกนุกนาจาร์ลำดิบนาประงะเมืองกนังประพนดูกระเจประมกวบเป็ดกระจับหังตุมกนังทารประสาฟลเปียมตลาดนุกเตลกระตุมหันดาประพนดิประครุยเวทและดำดีหนึ่งดิกยาศิกละลำตลอมลานจีทนกนังเกรดหลังประงานกนุกนาจารจังลอกเซมหลังกระจับเพนหันดาเพนลำไกลเกรดหลังประตูพิเลียอยู่ประกนุกนาและนั้นรวยมะกรรมภาพระกนุกนาดิมารบรากรรมภาพระเบรวยมาเวทพระมึงตุมหันดาปล่อยมืดเบียบายุกตุมหันดาปล่อยงะมารักอยากเห็นลำเรดอปลดลำลันตะปันกนังเกตแกประดังจารตักลักมึงก็มจีนละไกลกับเป็นกระเซมเวทปล่อยกนวะหังตุมกนังดูกระเจาะปล่อยกนังปล่อยดังจารมึงลันกระจุกจุกกำลันตะปันทุนไตเบอร์ดอปลดนำตรงชายปล่อยงะลำตลำลันจีทุนตุมดงชีcao thị hòa an làm trung ương đảng các em khoa kết ca cân đồng bộ đảng chàr khoa hội đồng nhân dân chàr huỳnh thị chiến hòa các em khoa cân đồng bộ đảng chàr cài lăng cài cập bình
1: làm trầm lan mừng lan cái chú tru lan tua pan hưng cài prap miệt mạ bộ chắc lên làm đi cái tam của bình bết tiêm cân đồng gặp รู้ก็ใจพระก็กำลังพระด่างจารดักลักลอยงะเชื่อชวนจะมาพระมาก็ใจตัวรู้พระก็กำลังกิดกายกำลังพระด่างจารลำไกลกิดไกลไกลลอยงะบรักดีจารลำจารลำลำลันไอ้เก้าตึมกนังบรักกับรูบรักกะกนังกิดไกลบรักด่างจารมกลับตุนเลยสายปอสปันตุปะปลุ่มตารำอาร์กิดไกลโตบรักลอยงะลำลุ่มตาบรักบรักกรามดีด่างเลาะหมอกไหลปิมดิ้งมึงลันกระจุตุ่มลันตัวปานกลมจารมอเปรย์มุดลำดังใส่เปล่าตัวไอตุกกระจุพลุสาดังเวียงเราดิโนดังเวียงมอเปรย์มุดดังมึงโกทุนจุกระในมอปะไอปอดลอยตุกตัวพลุดงชี้ตุ่มหังตัวปานพลุสาแกว่นำติดตุกโนกระจาลำทุนก็เลยเซมกลางเปล่ากันว่าและนั่นลอยงะอัตราเพียนดังมอแงโยซีก็เลยกระจาอัตราทุนเกรมกลางเปล่ากระดิจารตู้ตรงนี้บุญสร้างเสียงกระหระกระจุดกระเจ้าหมอกลายปิมดิ้งปลุ่มทำติดนกกระบินดงจีก่าวที่ว่าอันลำตรงเอื้องดังก็แองควากิดไก่กระนองประดังจารคว้าหอยดงยี่ยังจานแตกลักเอลายตึมกระนองกับรูกระเจาะประกากระนองประดังจารเลาะดิมาร์ประงะเชี่ยชัวร์หังจะมาประพุนมึงจารดินังจักตึมจับประรำอาร์ตกงามกระอามาร์ลอยงะตึมหัตระมตุนมึงตรงเอื้องเล่นอันมึงจารบินลอยงะจักประมกรามดิดังดิกยาดังเวียงเกรดลังกุณาทุเล่นอันเลมรมโรลำประดังแกมคือกลายบังประกากนกนางานกระดับหนุ่ยบุญสร้างเล่นอันตึมกลายงะโซลำกลายมะพระ
0: บริเกลติดมลันปรทุนเตยปอดอปลนำมรอในอีปุลมาประลำหอยดงยันสันจารตักลักมึงดงชีกาวติหัวอันลำจุงอุ่งดังแกงควากระนงประดังจารควาหอยดงยันสันจารบายลานิล้อนาจ่อชื่นดึกเยิ้มดังก็พอหอดใดลักตีโนกรุงปำด้วยกระนับใหญ่สังยืงบูทั้งตัวสะหัวฟูนำเป็ดหอยปุลมาดงชีดูไทยฟังแกงควาหอยดงยันสันจารและนันพงควาตุ่มกระนงทารประโยชน์ตัว
1: ดงชีกาวติอันเป็ดหอยปุลนาจ่อเอมูดิอายพงเดลักตีนกกรงแปมในขนับใหญ่สังยังบื้อทั้งตัวมีเรมาปลุยมาหนุ่มนังมลันปูร์กรับหนุ่มนังเอโนยมกระจุยตู้อีบอกพรักรวมกบปากาพงเดลักซายันมลันปูร์หึกอักอิดดาวดงจีเก่าเทียวอังอิดมวยพงเดลักมอนาเน่าไกลสอยปรามังมวยนกรูรงแปมพงเดลักสังยังบุทังกระตือนแงจักประรูเกรดลังแบกแหลมอักมายพุงเดลัก
0: บริติดมลันปรทุนไตเปิดตับลุ่มน้ำเรือตับลุ่มลำลันตะปันอีปุลมาประมึงดงชีโดหูหุยดื่มกับลำจงอึงด่างแกงควากระนงประด่างจารควากระนงประสังจีแอจารบายลานิเล่านาจ่อชื่นดูมเยิ้มดังก็พองหักได้ลักหมอกไหลดงป้าเตนกเกรดลำด้วยอมจักกระแซมไหลจึงกระกันฟีเงินว่าบุญมาทวดนำเป็ดให้ปุลมาประมอดงชีฟุกบินเดกตำแกงควาหอยดงยันสันจารมลอรำเตนกนาจวดลังดงชีโดหูหุยมนิมกับลำจงเอื้องด่างแกงควากระนงประด่างจารควากระนงประสานจีแอจารปิ่มเนี่ย

0: กแลดูดหลังไปหาได้ลักอามอยจักอาแซมเลเจงกางานหาแดดและขนับจิงบรอกลำมาอัมเป็ดมึงตุ้มกึลก็นังทารปรวะและดันกลุ่มด้วยบนสางดงชี้มังมือตุ้มด้วยหมอกแหลติบดีกยารลอมดิมลาไอเตียทอไปดูดหลังไปเปียโปได้หมอแรมแอบยศและนันหาติบอักลำบวนสางดงชี้ควากระนงประสานจีอาจารมังมือนกเกรดหลังปอได้อมจักอาแซมเลเจงกางานฟีนันกระตือนเกรียมกลางแกล้ดับไปนั่งแกล้ขับจังโดพอได้ลักมอแรมพรำอาร์แอบจัดไปต่อนันกิดกายตุ้มเกลกันนังทารประและนันกลุ่มเด็กบนสร้างละมอโลเฮนแกล้ดูดหลังป่าพอได้ลักแกล้กันนับเปียพอได้มอแกล้ดีกยารกลุ่มทวมเรดอปลดลอมลันตะปันฮิปุลมาประลำหอยดองเงินเซนจาร์ตักลักเมืองดงชีฟุกบิงเดียกตัมกายองควาหอยดองเงินเซนจาร์ไปลานเดลาวนาจวดลำดุบเยรมดังเกิดนักในพวงกหันในกายแก่มาประลำกองอันอยากบวนบริติดลันปุรทุนได้ประดอปลดนำฮิปุลนาจวดมุ่งดุบเยรมดังลันปุรกะมวลเลทันบิงนักกหันในกายแก่เลกินเกืองตุกเตวะตันลับมวนดามกวางลำนักกหานไก่แก่ดามดิ่งบวบและดันมวนโตหาอังเธอนักกหานไก่แก่โตขะขายตัวเตวัลบวนมาทวดตีตุ้มกอดใส่ดงชีฟุกบิงเดียกระตำจ่อยมุกไกลเสือปลาไกลเด็บมึงตุ้มกอดใส่ตีไอตุ้มกอดใส่ละหมอกไกลดูดหลังปลาเปียปอได้หมอกแรมรำอาร์เอ็มจวดและดันเดกยาร์ดงชีฟุกบิงเดียกระตำเลาะจ่อยมุกไกลรำรำอาร์ตีไอพอได้กระกระเตือนกระรำจักและดันตรงติดมันปุระหักอาเขตดาวอีปูลมาพร้อมพาและนุ่มนังมันปุระกระพอได้กรับนุ่มนังเห็นหอยยมกระจุยตู้เห็บปอบลำเรือตอบลดลำลันตะพันเตวัลบุญมาทวดจารตักลักกนังประจาจารมกอมจินกลายกับเบนเฮมทอฮาดัมตุนมังกนังประจาก็ทับพากนาดูเกตกายนาวเตียนโนกับเบนมอดงชีโหติงเวียนเถาลำกนังเกตกายประดังจารกะยังขวาเกตกายกนังประสันจีแอจารตักลัก
1: รอยดัมตุนมโรซาเราซาสปันรอยตุบลุตัวมลันตุพันทุนเตยปอตุบลุนำมึงควากำลังพุ่นประเจียวินผู้ดัดควาอันตุกระเชมกลางโรซากำลังประเจียจานตักลักเมาเจ้าแงะกระแองควากำลังประเจียจานตักลักลำเอมาทุนยับมึงรอยตุบลุตัวมลันตุพันทุนเตยปอตุบลุนำปลุรำตินกกระบินพุ่งควากำลังประเจียจารไอ้เมยเล่นอันมังเมยตีนออกมาประมเราหุ่นผู้ดัดมราเลาะดิมลาปูตุตื่นเมาปาวิทย์พิทักษ์ปุริยาพงความกรามดิกนังพระเชียเมาไกลดิกยาเห็น
0: ระไกลเราและดันหัดดำดวงสับลุบดวงรูปจารตักลักมรำกอมจริงและไกลนำดุบเยิ้มนังกระพงได้ลักเตบุญเจมจริงเตบนจุงสะเอกตุรเอปอลเจ้าและเฮเบสปาเนตุหิมาปลุกนุ่มนังมลันปุรกะพอได้ลักลำนันหมอเป็งแก้วเอเดมกบเป็ดมังตัวปะบนจุงอาและนันจุงเบบนจุงระในหมอตัวตุตะปันปลุกสาวกอไซหองเอเบสแซปอไปตุจมด้วยบนสร้างลำตามนันเมอเฮปอลละนาวเจ้าเอเบไปตุนุ่มนังมลันปุรกะบนจุระกับวาตันลับบนจุระกับอะไรมอยเปไปตุกอไซหังไอเปสไซบอนำไอตุโจมเดือบบนสร้างลำนั่นก็จูบลูกกระตุ้มเดือบบนสร้างอยู่เบะตีตุ้มนกนาจวดชื่นดุบเยรำดังพงควาระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลูบดวงรูปดักลักมังมวยพอได้นานาจริงนักจักกระกระตุ้นแรมรำอาร์และดันแรมเทาเมื่อในสะฟันหัวมังกรจริงลักไหลเจ้าสร้างหอกรมกบทุนตัวปอตอบลุ่นนำมังควางเกตกายทุ่งด่างควาลันจาระโตลำดัวประดุมดังก็เกาะใส่ปรองเลมอสเซนก็เกียงทุนเซปอตอปันในตุหิมาปลุซาดกติลุหัวไง
1: เกาะใส่ปรองเซนจริงเกาะใส่มีอยู่แบะระในตัวคลำก็ใส่เกี่ยมบุญกันนับไอเราที่ก็ใส่พร่องหัติพลำสั่งสัตว์รายกระแซมและนันอมอตีแงมกราสั่งตกเราโอ้ลอยงาอันดับพระรูแงมกราลอยตู้ปวดสั่งกุมกบมึงปรักควากิจกายทุ่งเอืองดังควาลันจารรูเกเกตปรักกยอกรรมในบุญกันนับกระนังพระมาตรังตัวกู้กินนำสะวังหัวกบจริงกลายรูแงมกราสั่งกุมกบเจ้ากะพร่อง
0: กนงพระสังจีอาวัลฟูเอียนมรำกอมจิงไกลกระเซมลังหังตุ่มนกงาประทารกระมิจวกตางแซมไลจืนทิงเฮิมเทาประตุ่มกรามเนียมแปลทารกระนกดิดดำคาราโอเกและนันตุ่มไกลจ้อนกับประเกรียมกลางไกลดับปีนางรำกลางไกลปุยบึงลำฟัล อีปอลมาพร้อมเดกะทางไกลกะเซมลังกะดับนึงยัวรำอารตุเอประชิมเนี่ยไกลลวยงะดุมหัดรำต้นกะเกรมกลางไกลดับไปนางบนสร้างรำกลางจึงเยกแลปุ่ยเบิงเกรมกลางไกลตัวจักวาเริงกะเลเรนำนึงชิและนันดุมหัดรำต้นยอตัวเฮแต่กะเซมลังดุมนกนันกายับไกลจวนอมตะอันตุกะบะรำอารมอละไกลกะจอมปลำในกะเซมกระดุมไกลงะซะบรามอมเซมกระยอนึงลวยหัดรำต้นเอิมนึกบนสาเลดันบิงกับมึงเรดวบรสาดูกระไนหายจันปรองงะกะลุหลาเลาะรับลำเตกวยันพาจันเตกริงนะเงาะจารตักลักมอไกลปวดนาและดันหิงับไปลำลำแอตีสะโอลอนดมกริงเตลอไองับกระชามลำแอสะเอวเล็ดและเหปุ่มด้วยนะรวมดึกบนสางรุยเวียมเตียเปียมเพราะกระลุกไรไอมาก
1: กระดันเลาะรับลำเตก่อยลำลุพึกเลืองเอ็นเตยจันปรองสุยมงมึงลำมัดรอยตุบลุสามลันตัวปันตุ้รอยในเองับเลเอลำลำแอเอปูลกุณะตุ้กงอันกะหันลิงกะหันเกรมแกงบุญสางสะโอลวันนาวรูตุ้มกัวไซรุยมะปุ่มเตตัวองค์โมมตุนและกนังกะกนะตุลุและนันคานลิงรูกะตุยวะเตกอยงับลำแอ
2: พี่นักก็ฟักฝาญิล่ายอนึก
1: ก็ยอมเตกอยงับลำแอฉะนั้นประรุยมะปุ่มเตตุมลุกเล็ดๆลันนึกบนช่างลุลูไอประกะตุยรุยวะเตกนังประช่างเจแอสะโอลอนเอลไลและเกียมปะปลุโจมนุยเมากงอันสะกนังประกะหันสะมปิทังไอปูลมนุยมะประมกันรูตึมกะไซรุยมะปุ่มเตงับพลําแ
3: อโดยว่าบางจีฮีวงสือแสที
1: ่กนังประกะหันสะเอวจักและปลุอิมากนะทุกกะหันลิงนาวแกกะเชมรูมนุยปุ่นสังรุยมะปุ่มเตลํากริงแอลิบเองับ
3: เดอแบกองยังทุหัดลุอะตายท้องฟุกเรื่องใน
1: ตุยซีกลายติงยับตาลีเล่าหาจันปรองมึงรอยตุบลุสามลันตัวปันตุระในงะไก่ปิปะตุปลุหัดตามเตลาะตีปลุเอมาปัวสะวันกริงเงาะจานแตกลักเอปุนาเล่นอันเองับเอลำลำแอตึมสะวันเอลเล็ดนิมะประตินกเปะรูมนิบุญสังรุยมะปุ่มเตตีตึมกริงโมกลายแอลิปเองับเอลำ
0: อมเลือกบนสร้างและดันบิงกับมลิมรอมโรลักมอลูสังรำเด็กกตังเหลืองะเมืองปรากฏกายลังตุกกลมโตและดันแรมบราประโยชน์รำเด็กเราเหลือลันอินเทอร์เน็ตเอามาโยกนังดูคนอัดรูเนมโตหมอกแหล่ที่กัดดูดโอลำดินกแรมมอลูกแหลมลิมเราจักหลัดลังบาบัดลูกแหล่ตุ้นกับรำโตแรมหังตุ้มสังระกริงตากระปุยกริงเล็ดลันบรมลิมรมโรหมอกแหลมดิ่งดูบาเล็กละและดันตาเลเลาะบุหมอบาวัดลูกแหล่ตุ้ตื่นเกอบรมโตแรมตีสังระรุมโตหัดเด็ดเอียวสะเอียวจารตักลักแกลประโยชน์กระดับหนึ่งลิมรมโรลำบรมโตแรมมอลเลงะเลจักอรณะสังระมอสะนุกมโตแรมพนปะนุกมโตติดตุ้มลุบวนหังแกลตุ้ปลุกจุจูหัดเดรมลำนั้นหัดเดมดุจอยู่แบบมอแสตุ้ตะปันปลุจูพาแรมตีปลุกลาบหัดตุเปียบายัวกับรำลิมรมโรกรับสังระมอมเกาะเติมและสายไม่ฟิติ้งและดันมอมตัวอินเทอร์เน็ตเมื่อนันแนมโตปามตาลูรูปวิดีโอและดันบอลลูกแลเป็นมอมกันเปียบายัวกับรำโตแรมบราปยัวกระดับนำลิมรมโรดูคนอัดรูแนมโตมเสมอปรากฏกายเกรดลังบังควาสังระมอกแลลิกาเฮนดมแกลแรมมาเป็นแซมของรูปลูมตาแอจากละกลางอัดได้ฮักและดันขับเมื่อกับแกลแรมสังระลีร์เกลซาและดันเกลตัวเลไลมอดหลอบลูกตัวเบาตุ่แรมห้องตัวปันในตัวดวบลูกจูหัดได้ลำนั้นหัดแดงถือจูเบะมอยใหม่ตุสัจโจดกลำสะกริงตากระปุยกริงเล็ดลานสังระตัวแรมกระดับหนึ่งยัวตุกเล็ดลานเบต้าหมอกแหล่ดูมาเกินนัดลงสังระแปลยับและกระดับใหม่ฟิตติ้งและนำเกาะตืมอินเทอร์เน็ตดูคนอัดรูแนมโตไงจักบรมลิมรมโรลำสังระ
4: โดยโซ่ที่งานเรืองก็
5: สาระเถากล้ามลิมรอมโรจริงกว่างายงพันปรับใบไม้วิติ้งและนันก่อตื่นอินเทอร์เน็ตรูกระกนดูแนมโตปะยัวกระบำโตแรมมิแสมาลำปรักเสียมตัวหัดดำในงานหยอกตุ้มห้องขวสังระกนดูแนมโตมอกไลลิกัลสไอกระพระ
0: Mừng sáng rạ gờ rùm tô hạ đại điết lăng trúc cả sáng rạ gờ lâu. Mì mờ rò mờ lạc chiên hạ trạm đại tình tô hạ mờ rò. Dô gốc hằng gờ lì nụ mờ làm rộm tôm chất. Hằng tùm bốc xa ảnh tục lệch lan. Mờ rò bè dắp gờ rập nâng dùa mờ rò. Lê đâm điện nâng thô rách gờ kèm tô hạ mờ. Lê hạ trạm lì mờ rò mờ. Gờ phùng gò nạ trúc nèm tô. Mờ rò mòm điệm là rà nà nào. Cả nhằm chàng gờ rộm tô lệ đàn rèm tì gờ bò sáng rạ và vật gờ tụ tư ôm liếc bưng sang lệ định bình gấp mừng túm kinh văn làm chiên luôn tạm nâng mừng lọt mặt làm chờ đặc lắc bữa mỏm để hên nâng chắc mừng bỏ tùm kra lệ nằm cảm đi chiên tạm nâng tội chắc ô cốp bỏ tùm cảm đi nâng chắc nâng thân đùng rút thâu lạ phô nạc hạp làm chiên đồ lệ tạm nâng lọ bọc bỏng hên nộp chị nè đồ kèm hên hòm đi bè dòa lệ nằm để hên bạc cắt mò vào vết cầm liếc bưng sang hợp tác xã mà bỏ lọc mà bà dọa cả rập nâng mồm tác cao nguyên. À rạ này bìm rít hòn kèm lô và làm chiên prong hợp tác xã lại nâng gọi xe mình đưa bọn sang. Bết thọ năn, mồm chiên bài bồn bì gùm mà bỏ ẩm bết. Bết thông cảm đi kinh và làm chiên nà bọc rưỡi chanh rưỡi. Hòn nghe bế hì mạp lô hệ tàr, hòn nàng ai hì mạp lô chùm đuôi. Hợp tác xã lộm gồm bếp thông tùm hợp tác xã hệ bồn bếp gồm mà bồn bếp hôm tạm nâng thân lại đàn bìm lê ra đoạn nục rời bè lùm tạm nâng ô cốp mừng tùm nục.
6: Đầu tiên cái việc khi thành lập cái hợp
1: cảm đi tạm nâng ô cốp ở lâu hên bị ra năng chắc lời ngạp rõ mừng hợp tác xã lên ăn tùm chồm đi mà bồn bếp tờ tùm cảm đi lê tạm nâng ô cốp bếp thăng tùm lời tròn căn sẽ xì việc gáp lô bà gáp ISO lên ăn thọ lạ phụ nợ kha chàng cầm nâng ô cốp đi kìa kì chập rừng lên ăn cấp ơn nào cả lũ là chạy nghèo hên trời mạm đi cả tháng cơ lại bìm lir mạ bọa mpít hằng cơ nâng bọa nộp mạ bọa xị mẹ nâng thân mạm đi kinh và làm chinh đi hình nâng chắc nâng thân lên ăn toát nộp rồi bây ít kì chập
0: bằng kinh phật làm chiên mọi dập đốm cài chuẩn đốm hợp tác xã lộm để hên nâng chắc nâng thân bô đốm cà ngam cà rô đùng nâng cầm đi nâng yêu thể chân lại nâng cầm điểm tạm nâng ô cốp rô hô cọ thuần tuệ bờ đọp lô năm gồm chà ra đặc lắc mò của chùi tu nằm lô phạm tạm nâng ô cốp mò tụ dập mừng lòi tu của chùi lô tùa cà nâng bó làm năn mò tuàm tạm nâng hì mạ xà rầm tu lê nâng nằm lô tạm nâng bạ xà rầm tu.
7: Khách hàng rất là thích sản phẩm này.
0: Cơ nông bọt này lạc tùm cà luôn tạm nâng mừng bỏ sầu riêng xe xì, sầu riêng bìm thu, bánh kẹo sầu riêng, lên ăn cặp hềm nâu sầu riêng. Đốm tạm nâng và dòm nâu, lên ăn buồn bỏ sầu riêng. Đồ cà rệt lăng kè và dòa sửa hên, giặc gà làm kè tùm trang lên bóc bỏng nộp chìm nè. Mừng làm chiên trúc cơ tùm cà, mừng cảm đi nâng yêu thề hạ chân, lên ăn bóc bỏng nộp chìm nè. Hà trà bỏ ổ có plak rù lùm tạm nâng bằng lọc mà đặc lạc để hên bỏ tụ tươn, có dòm nâng thân màu tùm cà chắc. Điều bọn sang lại đàn cân nâng bỏ, mà ra mọc lại chắc gà bè bà hâm tạm nâng thân bằng nộp bộ và chỉ có lụ nốt rùm để hên bà cấp bà vết lại nâng đi kìa bỏ con nọa tị nộp bộ. Hà trạm đường rụp lại đệ này mừng rạ kèm rau lại nâng hà trạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc chứ giá tập này là chắc cầm thiệu buôn sang lại nâng bình cấp trên tiền lăng lẽ bọn là thông tuôn làm hà trạm đường rụp về đây.

ลมก็ขมเนบนสร้างและดันดิงกับขับไปเอียงได้กับดิงกลางหัดดำดวงรูปของแกลเดมังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุมดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมดมตาสนัยกันงเกตแก่ประดังจารมาประกันงเกตลังประกาศกนุกนาจารฮิปอลมาประลำหัดดงยันเซนจารตักลักนาจั่วชื่นดึงเยิ้มดังก็พอหัดได้ลักตีดังเยิ้มบูทั้งตัวพากันนำพระสันจิอาจารย์โดหูฮุยนาวจวะชื่นดุบเยี่ยมนั่งก็ได้อมจักกระเซมไล่บริติตนันปุรสาบันหัวเจ้าสร้างหกุมควบมังควากิดกายตรงด่างควาลันจาระโตลำดูดีกระตังแกล้ดรวมเนบวนสร้างรวยมาปอมเตียกริงแอร์ลีปิงับดีกระตังลิมรมโรลำสังระพันตุมตัดนันสนัยกลัมเรตัวประหลอมลันตะปันกันังเกตแก่ประดังจารตักลักมาประหังกันังเกรดลังประงันกนุกนาจารกันยมกระซึมเพชรไกลมาประลำตะปันลานิก้าวหาดาประงะลำตุมลันกันนาจิตุนตัวประตัวประนำดงชี้ลึงเหวินมิจิตลำจุงดังควากันังประดังจารควายปูลเปลาควบหอยจารควากันังเกตแก่ลอยงะไกลกระจำเด็กกระยาประทุมกระเมืองปลุกกระเด็กตู้เกิดลงกายลังไกลมาประนาวติดนกมาประลำมอตุมดงชี้ตือท้ายสร้างลำกันังกิดกายประดังจารเกียงควากิดกายหอยดองยันสันจารเหมือนดิงเฟียนลำกันังกิดกายประดังจารควาตุเกรดลังประกนอกันังประดังจารเหมือนเทนฟันเกียงควากันังประสันจีอาจารเลยสิกลายเปรตเท่าติดลูกมาพระกันังเกรดลังประงันกนุกนาจารตักลักระนายมอเซตุนำปลอกปะกนาจุ่มด้วยมาพระดังโบมอเซตุสลับปลอกปะดังเฟียนกับเบนตีมาจีโบนักุไอ้แต้มกวบเป็ดรวยงะกันนึงประสานจีแอดตัวกึลบรอกนะลูเฮนกันนึงประอํากวบเป็ดรวยงะและบรอเจ้ายอซีแกลกระจําตนก็ประดมกราริอาดีปีมังลันกระจุกตรมลันตะปันทนตวยปอตอปลนะลําจาดีตะปันกวัจกระจุกปลดเหล่ากระตึกตุมดินึงดีกะยาลําตะปันบานไอ้กาวมอสะปันกวัจเจมาปลสากระตึกตุบรอตุมกรามอปอกปรองไอ้เปะปลดเหล่ากวัจเหล่ากระตึกตุมกาอําเภอในทนติรวยมะประกะกนุกนะลําจาหมอปลดตวยปอแต่ตุ๊ดหลับลุ่ยแกลบรักดมห้องแกมกุญจุบลุ่ยกระจุกตู้เอ็นหอยดองเงินเซนจาร์เจ้าจาร์ล่อมเซน

0: ลักแลกูลกับปักดีมาย่อยเป็นปลุกสปานในปอดลอยตัวให้กลับรักเองเอาปรักกนุกนาและนันรูกระเจดด้วยเด็กนิสเซิร์มกราตปันปลุกนำกับปากกระจายตุ้งสางมาปลุกลันลากนุกนายเป็นให้เต็มกบเป็ดกันนังทารปลุกเบียดนังเด็กยาตปันบลาในแก้วเบียเฮนมังกาของแกลกระจักกามพาประกรุ่มเติงตุ้มตาปลุกพ้นมอคนนองเป็นปับลูกกระจายตุ้งเห็นออกกระจักมังควากนุกนาเจ้าบลอรำเตนกมาปรอะดงชีเลืองเหวินบิงเทียดลำจุงอุงดางควากระนงปรอะดางจาร์ควายปวลเปลาวกุ้งหอยจาร์ควากระนงกิดกาเรงะแกลกระจำดีกระยาปรอะตุ่มกระมังปลุกกระจายตุกกระลงจาร์ตักลักตุยับและดันปุ่มดีกระแกลกระกระตื่นมังฮิปุลยาพงควากระนัดรุมด้วยมาปรอะกระนงเกรดลังประงานกระนกกระนาจาร์ลำแกลกรรมเซรกระเจ็ดลานงาตุจิงลูมตาปรอะปร่องเฮเดและมกบเป็ดกระนงทารปรอะดงจีเลืองเหวินบิงเทียดเอลไลกันนังเกรดลังปรักงานกนุกนาจาร์ลำดิบนารปรองะเมืองกันนังปราพนรูกระเจาะปรัวมกบเป็ดกระจับหังตุมกันนังทารปรัวสาฟลเปียมตละนุกเตลกระตุมหันดาปรัวพนดิประครุยเวทและดำดิหนึ่งดิกระยาศึกละลำตลอมลันจิทนกันนังเกรดลังปรักงานกนุกนาจาร์จังลอกเซมตลังกระจับเพนหันดาเพนลำไกลเกรดลังปรอตัวพิเลียอยู่ปรักกนุกนาและนันรวยมะกัมพาปรักกนุกนาเดมารบรากัมพาปรักเบรวยมาเวทปรักมึงตุมหันดาปรอยมืดเปียบายัวก็ตุมหันดาปรองะมารักยักเห็นลำเรดอปลดลำลันตะปันกันนึงเกตกาประดังจารตักลักมึงก็มจีนละไกลกับเป็นกระเซมเวทปรากนวะหังตุมกันนึงดูกระเจาะปรอกกันนึงปรอดังจารมึงลันก็ยุกตัวกำลันตะปันทุนไตเบอร์ดอปลดนำตรงชายปรองะลำตลอมลันจีทุนตุมดงชีcao thị hòa an làm trung ương đảng các em khoa kết ca cân đồng bộ đảng chàr khoa hội đồng nhân dân chàr huỳnh thị chiến hòa các em khoa cân đồng bộ đảng chàr cài lăng cài cập bên
1: làm trầm lan mừng lan cái chú tru lan tua pan hưng cài prap miệt mạ bộ chắc lên làm đi cái tam của mình biết tiêm cân đồng gặp รู้ก็ใจพระก็กำลังพระด่างจ่าดักลักลอยงะเชิดชูจะมาพระมาก็ใจตัวรู้พระก็กำลังกิดไกลกำลังพระด่างจ่าลำไกลกิดไกลไกลลอยงะบระกดีจาร์ลำจาร์ลำตลำลันไอเก้าตึมกำลังพระกับรูพระก็กำลังกิดไกลพระด่างจาร์มกลับตุนเละสายปอสปันตุปะปลุ่มตาลำอารกิดไกลโตพระลอยงะลำลุ่มตาพระพร้อมกรามดิดังเลาะหมอกไหลปิ่มดิ้งมึงลันกระจุตุ้มลันตัวปานกลมจาร์หมอกเปรย์มุดลำดังใส่เปล่าตัวไอตุกกระจุพลุสาดังเวียงเราดิโนดังเวียงหมอกเปรย์มุดดังมึงโกทุนจุกระในหมอกไปเปล่าลอยตุกตัวพลุดงชี้ตุ้มหังตัวปานพลุสาควัดนำติดตุกโนกระจาลำทุนก็เลยเซมกลางปลอกกันว่าและนั่นลอยงะจะเพียนดังมองะโยซีก็เลยกระจ้าจะมตุนเกรมกลางปลอกกระดีจาร์ตู้ตรงนิบุญช่างเซมกระระกระจุดกระเจ้าหมอกเลยปิ่มดิ้งปลุกทำตินออกกระเบนดงจีก่าวที่ว่าอันลำตรงเอืองดังก็แองควากิดไก่กันนองปลอกดังจาร์ควาหอยดงเนื้อย่างจาร์แตกลักเอลัยตึมกันนองกับรูกระเจาะปลอกกับกันนองปลอกดังจาร์ล้อมดิมาปลอกงะเชี่ยชัวหังดะมะประพุนมึงจารดินังจักตึมดะประรำอารตกงามกระหมารลอยงะตึมหัดดะตุนมึงตรงเอื้องเล่นอันมึงจารบินลอยงะจักประกรามดิดังดิกยาดังเวียงเกรดังกุณะทุเล่นอันเลมรมโรลำประดังแกมคือไกลบังประกากนกนางานกระดับหนุ่ยบุญสร้างเล่นอันตึมไกลงะโซลำไกลมะพระ
0: บริกรติดมลันปรทุนเตยปอดอปลุนนำมรอในอีปูลมาปรอลำหอยดงเนื้อเซนจาร์ตักลักมึงดงชี้กาวติหัวอันลำจุงอุ่งดังแกงควากระนงปรอดังจาร์ควาหอยดงเนื้อเซนจาร์บายลานิเล่าหนาวจั่วชื่นดึกเยิ้มดังก็พงหอดได้ลักตีนกรงบำด้วยกระนับใหญ่สังยงบูทั้งตัวสาหัวฟูนำเป็ดหอยปูลมาดงชี้ดูไทยฟังแกงควาหอยดงเนื้อเซนจาร์และนันพงควาตุ่มกระนงทารปรอยตัว
1: ดงจีกาวเทียวอันปิดทางไอปูลนาวจ่อยไอมุมดิอายพงเดลักตีนกกรงแพรมในขนับใหญ่สังยงบื้อทั้งตัวมเยอริมาปลุยมาหนุ่มนังมลันปูรกรับหนุ่มนังไอโนยมกระจุยตู้ไอบอกพรักรวมกบแปกาพงเดลักซายันมลันปูรหึกอักอิดดาวดงจีกาวเทียวอันอิดมือพงเดลักมอนาแนวกลายสอยพรามังมือนกรูรงแปรพุงเดลัก sang dân bữ thắng cái tên nghe chắc.

0: ประรูเกรดลังแบกแหลมอักมัยพุงเดลัก
1: บริติปมลันปรทุนไตปอดปลุกนำเรดอปลุกลอมลันตะปันอิปุลมาประเมืองดงชีโดหูหุยดื่มกับลำดวงอึงดางแกงควากระนงประดางจาควากระนงประสานเจียจาบายลานิเล่านาจั่วชื่นดูมเยิมดังก็พองหาได้ลักมอกแลดงป้าเตนโอเกรดลำด้วยอมจักกะแซมและจึงกะกันฟีเนบาบวนมาทวดนำเป็ดให้ปูนมาเพราะมอดงชี้ฟุกบินเดกตำก็ยังควาให้โดนยันสันจาร์ลอรำเตนกนาจวดลังดงชี้โดหูหุยนิมกับลำจุงเอื้องด่างก็ยังควากระนองประด่างจาร์ควากระนองประสานจีอาจาร์ปิมยะแกละดูดลังปะหะได้ลักอมอจักกะแซมเลจังกะงานหะแดดและกระนับจึงประกลำมาอัมเป็ดมึงตุ้มกึลกระนังทารประและดันกลุ่มดิบอนสางดงชี้มังมือตุ่มด้วยหมอกไหลติดดีกยาร์ลอมดิมลาไอเตียถอดไปดูดหลังป่าเปียพวงได้หมอกแรมแอบยศและนันหาติดอักลำบวนสร้างดงชี้ควากระนงประสานจีอาจารมังมือโนเกรดหลังปอได้อมจักกระแซมแรงจึงกังกันฟีเงินกระตือนเกรียมกลางแกลดับไปนั่งแกลขับจังโดพอได้ลักหมอกแรมพรำอาร์แอบยศไปต่อนันกิดกายตุ่มกึลกระนงทาระประและนันกลุ่มเนบบนสร้างละมอโลเฮนแกลดูดหลังป่าพอได้ลักแหลกนับเปียพอได้หมอกแกลดีกยากลุ่มทวมเรดอปลดลอมลันตะปันเฮปุลมาประลำหอยดงเงินสันจารตักลักมึงดงชีฟุกบิงเดียกตำกายองควาหอยดงเงินสันจารไปลานเดลาวนาจวดลำดุบเยรมดังก็นักในพงกหันในกายแก่มาประลำกองอันอยากบวนเรติดลันปรุทุนได้ประดอปลดนำอีโปลนาจอยมุ่มดูมีรำนังบลันปุระกะมวนเลทันบิงนักกะหาในไก่แก่เลกินเกืองตุกเตวะตันหลับมวนดามกวางลำนักกะหาในไก่แก่ดามดิ่งบวบและดันมวนโตหาอังเธอนักกะหาในไก่แก่โตขะขายตุกเตวะบวนมาทวดตีตุ้มกอดใส่ดงชีฟุกบิงเดียกะตำจอยมุ่มไกลเสวยปลากลายดิบมึงตุ้มกอดใส่มดิไอตุ้มกอดใส่ละหมอกแหล่ดูดหลังปลาเปียปอได้หมอกแรมพรำอาร์เอ็นจวดและดันเดกยาร์ดงชีฟุกบิงเดียกตำเลาะจอยมุกและรำรำอาร์ดิไอพอได้กระกระตือนกระรำจักและดันตรงติดมันปุระหักมาเข็มดาวอีปูลมาพร้อมพาและหนุ่มนังมันปุระกระพอได้กรับหนุ่มนังเห็นหน่อยยมก็จุหิตุหิปอปรัก
2: ลำเรดอปลดลำลันตะปันเตวัลบุญมาทวดยาระตักลักกนังประจาจารมกอมจินแกลกระเบนเฮมทอฮาดัมตุนมังกนังประจาก็ทำพากนาดูเกตกายนาเตโนกระเบนมอดงชีโหทิเงินเถาลำกนังเกตกายประดางจารกะยังขวาเกตกายกนังประสันจีแอจารตักลัก
0: ลอยดัมตุนมโรซาเราซาสปันรอยตุปลุตัวมลันตุปันทุนเตปอตุปลุนำมึงควากำลังพลประเจียวินผู้ดัดควาตุกระเซมกลางโรซากำลังประเจียจานตักลักมอเจ้าแงกแองควากำลังประเจียจานตักลักลำเอมาทุนยับมึงรอยตุบลูตัวมันตุปันทุนเตยปัวตุบลูน้ำปลูรำตินกกระบินพุ่งควากำลังประเจียจารเอ็ดมือเล่นอันมังมือตินกมาประมเราหินผู้ดัดมราเลาะดิมลาปูตุตื่นมอปาวิทมิตรให้ปุริยาพงความกรามดิกนังพระเจ้าหมอกไหลดิกยารเห็น
1: ระแกลมรอและดันหัดดำดวงสับลูบดวงรูปจารตักลักมรอมกอมจริงและแกลนำดุบยรมนังกระเพาะได้ลักเตบุญเจมจริงเตบุญจุงสะเอกตุรเอปุลเจ้าและเห็นเบสสะปันในตุหิมาปลุกนุ่มนังมลันปุรกระเพาะได้ลักลำนันหมอกเป็นแก้วเอเดมกบเป็ดมังตัวปะบุญจุงอาและดันจุงเบบุญจุงระในหมอตัวตุตะปันปลุกสาวกอดใส่ห้องไอเบสใส่ปอไปตุจมด้วยบุญสร้างลำตามนันเมื่อเอปุลละนาวเจ้าไอเบสไปตุหนุ่มนังมลันปุรกระบุญจุระกับบาตันหลับบุญจุระกับอะไรมอยเปไปตุกอใส่ห้องไอเปใส่บ่อนำไอตุจมด้วยบนสร้างลำนั่นก็จบลูกกระไรตุ้มด้วยบนสร้างอยู่เบะตีตุ้มนกนาจวดชื่นดุบเยรำดังพงควาระแกลมเราและดันหันรำดวงสับลูบดวงรูปดักลักมังมือพอได้นานาวจริงนักจักกระกระตุ้นแรมแรมอาร์และดันแรมเทาม
2: รในสะฟันหัวมกอมจีนลักไหลเจ้าสร้างหกรมกบทุนตัวปอตอบลุ่นนำมังควาเกตกายทุกองดางควาลันจาระโตลำดัวประกรุ่มดังก็กาะใส่ปรองเลมอสเซนก็เกียงทุนเซปอตปันในตุหิมาปลุซาดกติลุหัวไง
0: ก็ใส่ปรองเซนจริงก็ใส่มนิยอยแบะระในตัวคลำก็ใส่เกียมบุญกระนับไอเราที่ก็ใส่พร่องหัติพลำสั่งสัตว์รายกระแซมเล่นอันอมอตีแงมกราสั่งตุกมเราโอ้ลอยงะอันดับพระรูแงมกราเราตู้ปวด

0: sang cung cấp mừng prak khoa ký kè trung ương đảng khoa lan chai ru cờ kẹt prak cây hoa cầm nếp bùn cờ nạp cơ năng phụ mặt trọng tổ của Việt Nam xã Văn Hòa gồm trình cơ lây ru ngạm cà sang cung cấp giao cờ prang
1: កណ្ដុំប្រាក់សានជាអវលហ្វឿនរំកំជីងក្លែកសិមឆ្លងហងទុំនោះងាប់រអធរក្រេះមិនជួយកតាសែមឡៃជឿនធីងហឹមថោប្រាក់ទុំក្រាមញាំប្លែធរក្រេះនោះដេះដាំការ៉ាអូខេលណ្ដំទុំក្លែជន់ក៏ប្រាក់ក្រៀមកាំងក្លែដាប់ពីនាងរំកាំងក្លែពួយបឹងលំវល อีปอลมาพร้อมเดกะทางแกลกะเซมทลังกะดับนังยัวรัมอารตุอือประจิมเนี่ยแกลเลยงะดุมหัดรัมตุนกะเกรมกางแกลดับปีนางบนสร้างรัมกางจึงเยแกลปุยเบิงเกรมกางแกลตัวจักวาเริงกะเลเรนอมนังชีและนันดุมหัดรัมตุนยัวตัวเฮแต่กะเซมทลังดุมนกนันกะยับแกลจวนอามาตะอตุกะบารัมอารมอลักแกลกะจอมปลัมในคุณเซมกระดุมแกลงะซะบารัมอมเซมกระยัวนังลวยหัดรัมตุน อมนึกบนสร้างและดันบิงกับมึงเรดอบรสาดุกระในให้จันปรองงากะลุละเลาะรับลำเตกวยยันพาจันเตกริงนะเงาะจารตักลักมอกไกลปุ๊นะและดันหิงับปีลำลำแอตีสะโอลอนดมกริงเตลอยงับกระชำลำแอสะเอลัดและให้ปุ่มด้วยนะรวมด้วยบนสร้างรวยเวียมเตียเปียมเพราะกลาลุกไรไอมา
0: กระดันเลาะนับลำเตก่อยลำลุเพิกเลืองเอ็นเตจันปรองซวยมงมึงลำมัดรอยตุปรุสามลันตัวปันตุ้รอยในเอ็งับเละเอลำลำแอเอปูลกุณาตุกงอันกะหันลิงกะหันเกรมแกงบุญสางสะโอลวันนารูตุ้มกุ้ยไซรุยมะปุ่มเต
2: ตัวองค์มงตุนเล่กนังกนัตุลุเล่นอันคันลิงรูกะตุยวะเตกอยงับลำแอร์ยอมเตกอยงับลำแอร์ฉนันประรุยมะปุ่มเตตุมลุกเล่เล่ลันนึกบนสังลุยลูไอประกะตุยรุยวะเตกนังประสังเจแอสะโอลอนเอลเล่เกียมปะปลุกโจมนุยเมา
0: กงอันซะกนังปรากะหันซะมปิทังไอปูลมนุยมะปรามกันรูตึมกะไซรุยมะปุ่มเตงับพลัมแอร์โดยแบงจีฮิวงเสือแสที่กนังปรากะหันซะเอลจักเลปลุยมากนัทุกะหันลิงนาวแกกะเชมรูมนุยบนสังรุยมะปุ่มเตลำกริงแอลิบเองับตุย
2: ตุยซีกลายติงยับตาลีเล่าหาจันปรองมึงรอยตุบลุสามลันตัวปันตุระในงะไก่ปิปะตุปลุหัดตามเตลอตีปลุเอมาปัวสะวันกริงเงาะจานแตกลักไอปุนาเล่นอันงับเอลามลำแอตึมสะวันเอลเล่นนึกมาประตีนกเปรูมนิบบนแซงรุยมะปุ่มเตตีตึมกริงโมกลายแอลิบเองับเอลาม
1: อมเล็บบนสร้างและดันบิงกับมลิมรอมโรลักมาลูสหรัมเดกตังเลยงะเมืองปรากฏกายลังตุกกลายโตและนันเรมบราปยุหัดรัมเด็กเราเลยลันอินเทอร์เน็ตอมอดยกนังดูกนัดรุ่นเนมโตมอกลายดิกลดูดโอลำเดนกเรมมอลูกแกลมลิมเราจักหลัดลังบาบัดลูกแกลตุตื่นกับรัมโตเรม หังตุ้มสหรักริงตะกบุยกริงเลสลันบรมลิมรมโรมอกแลมดิงตูปาเลกละและดันตาเลลาบุหมอบาวดลูกแลตุตื่นเกอบรมโตเรมเตสหรารมโตหัดเด็ดแอเฮียวสะแอเฮียวจารตักลักแกลปยัวกระดับหนึ่งลิมรมโรลำบรมโตเรมมอลเลงะเลยจักอรณในสหรามอสะนุกมโตเรมพนปะนุกมโตติดุมลุบวนหังไกลตุปลุกจุจุหัดแดเรมลำนั้นหัดแดมดุจอยแบะมอแสตุตะปันปลุกโจ พาแรมเตปลดลาบหตุเปียบายัวกับรัมลิมรอมโรกรับสังระมอมเกาะตืมและสายไม่ไปติงและดันมอมตัวอินเทอร์เน็ตเมื่อนันแนมโตปามตาลูรูวิดีโอและดันบอลลูกแลไปมอมกันเปียยัวกับรัมโตแรม บราปยัวกระดับนำริมรอมโรดูคนอาจุนแนมโตมเสมอประกิดแก่เกรดลังบังควาสังระมอกแลลิกาเฮนดมกลายแรมมาเป็นแซมหังรูปลุมตาแอจักละลังอาจได้ฮักและดันขับเมื่อกระแกรมสังระเลียร์เกลซาและดันเกิดดวนเลไลมอดหลอบลุดดัวปะตุแรมหังตะปันในตุดัวปลุจูฮัดได้ลำนั้นฮัดแดมถุยเอเบะมอยไม่ตุสะโจ Dok lam sa kring ta kapui kring let lan. Sahra tu rem kadab nung yu atuk let lan. Beta mok let ru mungkul nat long. Sahra ble yap le kadab mai fitting. Let nam ko tum internet. Do ko na tru nem to ngay chak brom lim rom ro lam sahra.
3: Sa ra thầu kla mlim rom ro chinh qua ngay yon phan. Pra play mạng Việt tính lên ân cọ tùm internet ru cơ cơ nọ đu nèm tô và doa cơ bram tô rem. Mình sẽ mất làm prak xìm tô hạt đầm nịch ngã dọ tuôm hông khoa sang ra cơ nọ đu nèm tô mô kai lý kèl xa ai cơ bra.
1: Mừng sang ra gờ rung tô hạt đại điết lăng trúc cơ sang ra gờ lò mlim rom ro lạc chinh hạt đầm nịch tô rem ro dô góp hông gờ lý nụ mrao làm bram tôm chất. Hong dum po sa aduk let lan mbrap lae yap ka drap nang juam rao let am dit nang thora ka klem to rem loe dram lih mrom ro ka phong ko na tru nem to mbramam dim lar na na ka nyam chang ka bram to let dan rem ti kra po sang ra ba vet kla tu tun hen om lih bon sang let dan bing kap mang tum kring val plam ching lum tam nang mang lot ma lam cha ra tak lak bru mom de hen nang chak mang pro tum kra le nam kram di ching tam nang tu chak o kop Bratum cram đi nâng chắc nâng thung, đùng ru, thao clap on a cap lam ching, do let tam nâng la bọc brong hin, no chim nha, do gem hin, hum de play yoa, let em de hin brakak mò vơ vít gum de bun sang. Hợp tác xã mà bỏ lọc mà bà dọa cả đập nâng rộng tác cao nguyên. Ở đoạn này bìm đi hòn kèm lô và làm chinh prong hợp tác xã lại nâng gọi xem đi bun sang. Bết thọ nâng, mong chinh bài bùl bì gùm mà bỏ ẩm bết. Bết thông cảm đi kinh vật làm chinh nà bọc lệ chanh rưỡi, hòn nghe bế hì mạp lô hệ tàr, hòn nàng ai hì mạp lô chùm đuôi. Hợp tác xã lộm gồm bết thông tùm hợp tác xã, hì bùl bì gùm mà bùm rộm bết, hôm tàm nâng thân lại đàn bìm lê ra đoạn nục rơi bè lùm tàm nâng ô cốp, mừng tùm nục.
4: Đầu tiên cái việc khi thành lập cái hợp
2: cảm đi tạm năng ô cốp Elohim bị ra năng chắc lời ngạp rõ mừng hợp tác xã lên ăn tìm chồm đi mạp rõ biết từ tìm cảm đi lê tạm năng ô cốp biết thằng tìm lời tròn căn sẽ xì việc gáp lô bà gáp ISO lên ăn thọc lạ phụ nợ kha chẳng cầm năng ô cốp đi kìa kì chập rừng lên ăn cấp ơn nào cả lũ là chạy nghèo hình trẻ mạm đi cả tháng cơ lại bìm lên mạ bọm bít hằng cơ năng bọa nộp mạ bọa sĩ mẹ nâng thân mạm đi kinh và làm chinh đi hình nâng chắc nâng thân lên ăn toát nộp rồi bởi ít kỳ chập
1: mừng kinh và làm chinh mọ dập đúng cơ chuẩn đúng hợp tác xã lộm đề hình nâng chắc nâng thân bô tùm cà ngàm cà rút đùng nâng mạm đi nâng yêu thể chân lại nâng mạm đi tạm nâng ô cốp trụ hộ cọ thuần tuệ bờ đoạp luôn năm gồm cha ra đặc lắc mà của chư tu năm luật phạm tạm đừng ô cốp mò tụ yáp mừng loài tu của chư luật tu cần đừng proa làm năn mò tuam tạm đừng hiểm mã sầm tu lên năn năm luôn tạm đừng pạ sầm tu
5: khách hàng rất là thích sản phẩm này
1: cần đừng proa này lạc tùng cả luôn tạm đừng mừng bỏ sầu riêng xe xi sầu riêng bìm thu bánh kẹo sầu riêng lên năn cặp hềm nâu sầu riêng đốm tạm đừng và yuam nâu lên năn buồn bỏ sầu riêng đồ kẹt lăng kẹt bởi dọa sửa hên, giặc gà làm kẹt tụm trang lẫn bóc bỏng nộp chìm nè. Mừng phàm chiên trúc khởi tùm kra, mừng kram đi nâng yêu thề hạ chân lẫn bóc bỏng nộp chìm nè. Hà ra bỏ ổ có plắc rù luôn tạm nâng bằng lọc mà đặc lạc, để hên bỏ tụ tươn, có dọa nâng thân màu tùm kra chắc, đi bọn sang lẫn nâng cân nâng bỏ, mà mọc lại giặc gà bè bà hầm tạm nâng thân, bằng nộp bộ và chỉ có lụ nốt, rùm để hên bà cấp bà vết là nâng đi kỳ giả bỏ con nọa tị nộp bộ. Hà trạm đường rụp lại đây này, mừng rạc lèm rau lại nâng hà trạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc chứ giá tập này là chắc cầm thiệu buôn sang lại nâng bình cấp trên tiền lăng lẽ, bọn là thông tuôn làm hà trạm đường rụp về đây.

0: ើបកើញដងប្រក់រ្លេះមហៃមរោតាប្រន្ទីរៀមរៈដងពើមហៃមរោគេអឹកពើមទីរៀមអេកលបេទីណៃដងទីរៀមរ្លេះត្រង់ទីរៀមរៈក្លះសោដោក្រឹបពើព្រៀមដើមកប់អញ្ជើញតាអឹកពើបណោពើបរូបលឹបរលើសទេបា
1: ខ្ញុំហត់ទៀតអីគេម្លងហ្មងប្លាកាន់ញ៉ាំសម៉ៅលកាន់ហ្មងបន្ទីលកាន់នេះລາປັນສວນບາຍໂຕຕະເຫັນປັນກາດລົງມັງເຮົາອີຍປັນຍິງປັນຍິງຄືບາຍປັນຫໍມັກຊູລຍິງນໍາຫນ້າກູຍິງນໍາຫນ້າອັດປັນສວນມັນຍິງຄືຍາຍິງເທີຍານປັນໃຫຍ່ຕາຫັນຕາຍິງອອກຫີນຫໍອີ່ນະນາອອນນາມາອະດີຟັນເມມໄມຕິດເອົາເຮັດດາກນາອອນຕາຍິງປັນກຸບເມມປັນຫໍນໍງັກເຫມໍລືຍຕະປັນເຕີມອຍາປັນຕິດທູອອກປັນກຶດຫິນເມືອຫໍຫຼຽນນີ້ປັນຕີປັນຕີລາກັນຕີນໍຈິບາງກູนัดเอาเนื้อเมาไม่ติดจริงจิ๋วหอบซิงยังไงเขาห้องทุเรียมเรียมมาเต็มทุ่งแง่เกียบรุงอ่ะเนาะสาวเวอร์นี่หลักมันเจ๊กูบางแดนกูเอ็นห้องก็อัดหมดเตียนเลยไอ้ที่เอ้น้อยออกยา
0: เปิมตีเรียมเดินนกเต้ยเต็มตรองทีวีลำมะมงเรียมแกอึกนอแฮริจูนดูเบลตาไนตีลับคนใส่เรียมระเบอร์เปิมเรียมแกเติมเปิมบริยกบรอดดองเติมเปิมตีเรียมเกิลคนใส่เดินหลังสอนนึกตำเตยยอดุบัลลับดงยีเดินเกลดลังซอดงเปิมให้ยีลำนายมตีเดยดงเอเกลงันตาบรอปรับยังเปิมตีเรียมเดอเปิมเอโนเตยเบอร์ดงเปิมให้นายมตียีใส่กรัวมกรัมเจงเอดีลับเปิมตีเรียมลับนอเอดีตาคนใส่เรียมระบรอดเปล่งให้บรอดลำนายตีเบอร์ดงเปิมให้ลับเปิมดงไอไอไปดีมกอมเจงเปิมตีเรียมเอเกลเบอร์เอ็นคันบรอดตีเรียมยีเดินเกลฮีเรียมยีเตยลาดงเปิมไอไอเอดีห้อยเจงเปิมดงเดยเอเกลเกลงันเกรดดูบัลเวนักเลือกเกลตาเปิมคาร์มิสักนาร์เกย์เบอร์นายตีคอนเซเดมระเดยลำขึ้นหนักเมืองตาบรอดดงเปิมให้ลับเตยเซิมดงเปิมไอไอเอดีแกเปิบเกินเอตีตานนำเดรลิงดำลับพีเรียมแกเอิกกอนไซนิมโปลเบคุยเรียมบรอดแปลมให้ตรองตีเรียมเกินคุยหนักเลือกเอเกลลับเอตีเปิบโดยกระซอเบื่อเอ็นคันกริบดูเบลดองเปิบให้นายมตีวิดหลังนั่นเอนึกตากริบบรอดเกินหนักเลือกตำเตยยอดูเบลตามัดลับเปิบตำกริบสักดูเบลพีเรียมลับปุ่งฮีกอนไซเดมระนอจอมพันบ่บรอดแปลมไฮมโรดองเติมบรอดตีเรียมไอ้ก้อยไอ้เก้บรอดดองเปิมให้เติมฟังดูเรียมบ้าเบิดาเกินวิดองเปิมให้เก้เปิบสิกรวะลับดองไอ้ดีเก้สักนี้บ่เปิบตำกริบดูบัลเกลตาตรองตีเรียมยาวดอลับเปิบตำบ่อดึกเจยดูบัลดองเปิมให้เดยเกลไอ้เกลไปดีบรอดตีเรียมลับเดยเดิบเดินหนอเรียมดังเบอร์โปรตังกลังรูปโปรตีเรียมกรับตรองหรือโปรดองเปิบให้อันเปิบเอกลังไปดีฮีเรียมเบอร์ดูมวยรูตุสินเลเลยคุยนักโปรยาวงีเดินลับดีลอร์ฮีเรียมให้ห้อยเจียงเบิร์นเติมกรับตรองหรือโปรโดยฮีเรียมวิเตยละคุยนักเลือลับโตนองีเดินกลังโปรตังกลังรับแหลมให้ตรองหรือโปรลับโปรตีเรียมเติมนำประบอบริจตาโปรนำประบอบริจตาโปវើនេះបានកំពូលបកេះត្រង់សាក្រអែដឹងហាប់កលបេទុនណាប្រកើលបើគនុកណាមវិកេះតែឌីនហឹមណតាំយ៉ាងពើបណោដោយនេះបន្លានកើលបេឌីវិមក្រាកលត្រង់សាក់តាចារដាក់ឡាក់អឹកពងហ៊ីកើលបើយ៉ាត់មេតវងត្រូវតារហៀងមេតវងតែបេឌីមក្រាត្រង់ម៉ៃហងបនហាប់យេះខាន់រអែដឹងកើលលើកលតនេះបន្លានស្រុកកេម៉ាតរដែងពើបណោ
2: ត្រង់សាក់តាមពួតទូបលត្រង់ម៉ៃទើងរមត្តពួនលំទុកវលសួយតាមពើបណោដាក់ប៉ាបើនេះបនឡានទើមបនជីហិនទុកវលគៀវម៉ាជីបើនទើបតង់ពើបសាក់រកគៀវម៉ាទរទៀងបបាផ្លែកៅណោតាមបើនេះបនឡានអែកលប៊ីរ៉ូតាដាប់ត្រង់ហៃពងហ៊ីកាន់อีโซนมโลดูนักตักฮีนำแน่เปอร์อุกนำเหลือเพราะเต็มประกาศใบวิมปึกเตืองอารมาตรองปุ่งฮีกันอีโซจีกึลมึงตุเฮียงแมดฟวงแต่
0: ปึกเตืองอารมาตรองซาคอเอดีลับเปิบเกินปนิปนลันหันปุ่งฮีอังเกิลแต่อารมาตรองระไอเดิงปันสารกุมาตรเดียงปมหนอหันเอเลยกัลยาเนปนลันยนแฮร์มิสักเยกันเกิลปุ่งบริจิงนังคะไอเจินเรอตะมัด
2: ta sạ chi bưng